มันมารูตปริจูบังชีอากอสเจลิงรังสีตาริกมารังกสมซาสีตาริกปริจูตักเว็บส์โอทีทีแพลตฟอร์มนังไมเว็บเซ็กชันนังอาศีมาอารมณ์มินิทวิดีโอทองมาปาร์ติซิเพนเซงมารูตอารมณ์ปรับไพลอตเฟสเจมส์ออฟอินเดียนเชลเลนจ์รออันดามันในนิโคบาร์ไอแลนด์อรุณาชลประเทศชันดิกรดัตราในนครฮาเวลีดามันในดิโอโกวาปรมลาดักปะโฮมรักชิงโอรูตอารมณ์ปรับอินเนสติปนังดิสตริกซีนังคู่ครีเอเตอร์มาฮัจจัดบังจงเฟกดิสตริกเลเวลเอวาร์ดปะคุชีอารมณ์สเตทเลเวลเอวาร์ดปะลากในเฟกปรมNational level nang award po lag banga kuchi ngoro to ara upar program po Vasudev state nei union territory tam nang man tafang lin chi ngoro ministry re ro to electoral roll nang macho special intensive revision SIR tagyang ro andar mo election commission of india ro notified kutama mo tawang district nang Vasudev arom assembly constituencyLumla ST, Tawang ST, Parma, Mukto ST Assembly Constituency ma manai draft electoral roll publish kuri tango rukta. Arau draft roll publish kuri tama ma Tawang district nang ngudla hajat khura bangara, racha bangara sara nai electors. Parju hajat sara nai ra, racha nai ra khura sanat pa thala elector. Arau hajat sara rom ra, racha nai ra machet sara banga jachek electors ngon rukta.Pagsomun income pa tachen mo ariyang satay raw tabang nang manay Horticulture Department ra sasi Mushroom Cultivation Training Program tagyang tango roo to. Araw paraju Kitfield Block Wang bangajong natakaw pagsomun pa program nang tongtoka tango roo to. Paraju District Horticulture Officer Koncho Gyatso ra masawfan tanang pagsomun nao scientific kao lam mo pagpasom.Mo lamrang rana nguru tu. Arau perju pasau log masrom paksom pa akom low investment jangre perawang income pa achen jangre ngu fund tu. Bangladesh nang Dhaka nang South Asian Senior Karate Championship tegyangre nang state mo Arunachal Pradesh wang Khoda Talik re team kata gold medal chei tu perma.Johnny Mankhyar anai silver medal chei tango ro tu aro state wang chief minister Pema Khandu ro para anai karate kas ma congratulate ku tango ro tu wang chi agos jeling rang sara maga tarik ma rang som sei tarik tung Belgium nei Netherlands nang FIH World Cup hockey tu chinang taka ma hockey india ro khu member main squad announce kuri tango ro tuPerju Agos Jeling Rangsara Banga Tarik Nang India Ra Wales Yama Afang Mes Patu Chi Perahai Agos Jeling Rangsara Senat Tarik Sa England Yama Arau Rangsara Takau Tarik Sa Nang Pakistan Yama Mes Jang Chinguru Tu Arau India Meteorological Department IMD Ra Veda Rungrang Kuta Nang Arunachal Pradesh Vang Sera Arom District Ma Yellow Alert Kuta Arau Para District Tam Vang Akhau Jaga NangRang mok fek si jam ma, rang jen jam si mana jang ngoro te. Rung rang etan nang tum de.